0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เรามาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ดีปลาหมูนี่ทานพี่รองหารุงงูนี่พาชิดตัวมาดูหารุมาอัดดัชชีดีอัดดัชชีดีดูพาลูกมาดูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาดีเจ้าเช่นเดียวกันงาอ้าวมวยแม่สูบีรองจะมาตัดดิมวยทานอะไรลูกชอบตัวอะไรเฮ้ยจะชอบใส่จอปลาตัวเด้เฮ้ยไอ้เป็นว่าใส่จะมาจ้าบุใส่จะก็ชอบเราไม่จ้าบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีแดง
1: เราอย่าใส่จะกลัวมีเชื้อโรคไม่ยาบุได้ยังล่ะใส่จะคลีต้องมาช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ย

ตาบงลีเนี่ย ไก่ ไปจะมาคันซาแกยาบาบิงะนี้ตรงมาติมาโหกะกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบิอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รอหารุงโหนี่บาผิดตั๋วมะรุงหารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอะมะรุติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดแกดาบะงาอ้าวุ้ยเมซุบิรอจม้าตัตติมวยถ่าบาเดะลุโหกว่าเลยเอ้ยจะ60ตัวปาตั๋วเดะเอ้ยไหนเป็นว่า60จะไม่จะบุ60ตัวก็ช่อโลไม่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแลสิเดะเลยโยยะ60ตัว

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ดีปลาหมูนี่ทานพี่รองหารุงงูนี่ผัดผิดปลาหมูหารุมาอัดดัชชีดีอัดดัชชีดีดูผัดลูกปลาหมูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างงูไม่สูบีรอจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูก
1: ชอบปลาเลยเฮ้ยจะช่างใส่จอปลาตัวเด้เฮ้ยไอ้เป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสี
0: Đi tôm này, chim này, ly chim này. Dạ.

0: ตาบงลีเนี่ย
1: ปลาบงลีเนี่ยจำบงลีเนี่ยกลายเป็นจำมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เราจะจำมาโง่แกคุณยายอยู่ขันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ปลาบงลีทำบีดองหาดูโง่นี่ปลาชิดปลาไม่รู้หาดูมาอัดเสียดีอัดเสียดีดูปลาเล็กปลาไม่รู้เจ้ากันเสียกันที่ทำมาเด็กเช่นเดียวกันนะอ้าวงูเมย์สูบบีดองจำมาตัดที่มือทาร์ได้ลูก
2: ชอบตัวเลยเฮ้ยเจ้าชอบใส่ตัวปลาตัวเด็กเอ้ยไหนไม่รู้ว่าใส่จำมาจะอาบูใส่จำก็ชอบเราไม่อาบูเตี้ยนะเอ้ยก็น่าช

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกคุณยายอยู่นี่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ทานพี่รอหาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้เป็ดกันนี่เสกดิน้องมาดิดิชิเป็ดตัวงาอ้างวยแม่สุบีรอจะมาตัตติงวยทาบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอกใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปรู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอกลงไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็ลาชอกแหละสิเด้เ
1: คลีตอมหน่อยช่วยหน่อยคลีช่วยหน่อย

0: ตาหมองนี่ตาหมองนี่นี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะมาพี่งะนี่ตัวมาติจะมางูแกะกูไม่อยู่คันจับตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมองนี่ถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตัวมาดูงารู้มาอัดแต่สิได้ดิอัดแต่สิได้โทรบาลุกมาดูเจ๊กันนี่เจ๊กิจะมาดิเจ๊เช็ดแต่ละงาอ้าวไว้แม่สุบิรจะมาตัดดิมวยทาบาเด้อลูก
1: เจ้าว่าเลยเมื่อกี้ช่างใส่ตัวปลาตัวเนี่ยได้ยังไงเพื่อนว่าใส่จะไม่จับบุใส่จะก็เชื่อเราไม่จับบุเตี้ยนะไอ้คนน่าเชื่อเลยสิได้เลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อเราไม่จับบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหม